บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเทวโลกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิงปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนะโตโจบวกแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตั้งตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตังระวังปักไปงี้ปงสากบวยบวยละติหมอกโมยังมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปะไรอาวาดตันตังสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนุงติงอิป